0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

88. If you ask a stupid question,

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: มีอันจะกิน .com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้
3: อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปภ.เตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 26-29 สิงหาคมนี้ช่วงเย็นเวลา 17:00 น. ถึง 20:00 น.เตือนชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน7จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่26ถึง29สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.และขอให้ประชาชนชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังในจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนสามพรานและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระประแดงบางบ่อและอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศฉบับที่11/2569เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูงจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงแนะนำผู้ประกอบการริมน้ำสายงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงผู้ประกอบการเรือด่วนและเรือขนส่งให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรวมถึงจุดผูกเรือให้มีความมั่นคงส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งให้เคลื่อนย้ายสิ่งของและยานพาหนะออกจากจุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมยกของขึ้นที่สูงและระมัดระวังปลั๊กไฟที่อยู่ในระดับต่ำทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและหากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งสายด่วนไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra everywhere you are. FM 88 online manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra music non-stop.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจน

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปฏิเสธยิงกลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ตามกระแสข่าวเป็นเพียงภารกิจลาดตระเวนและตรวจการพื้นที่อำเภอจะแนะไม่นำอาวุธขึ้นเครื่องยืนยันไม่มีจ่าร่วมภารกิจขอยาด่วนสรุปร่องรอยบนถนนก่อนตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงกรณีข่าวนำเสนอที่กล่าวหาว่ามีนายทหารชั้นยศจ่าใช้อาวุธปืน M16 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่าภารกิจทางอากาศในคืนเกิดเหตุเป็นเพียงการลาดตระเวนและตรวจการไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดนราธิวาสหน่วยจึงจัดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นสำหรับกำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานมีจำนวน4นายประกอบด้วยนักบินนักบินผู้ช่วยและนายทหารฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3เป็นนายทหารสัญญาบัตรส่วนอีก1นายเป็นนายทหารประทวนทำหน้าที่ช่างเครื่องดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามปกติโดยนายทหารฝ่ายอำนวยการ1นายทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศรายงานและประสานกับหน่วยภาคพื้นดินยืนยันว่ากำลังพลทั้ง4นายไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานตามคำสั่งของหน่วยที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าไม่มีนายทหารชั้นยศจ่าอยู่บนอากาศยานและไม่มีการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาในกระแสข่าวส่วนกรณีร่องรอยบนพื้นถนนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่าภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการจึงขอให้สื่อมวลชนและประชาชนขออย่าด่วนสรุปว่าร่องรอยดังกล่าวเกิดจากการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนื่องจากการที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุก่อนการพิสูจน์หลักฐานอาจทำให้สภาพพื้นที่เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพข ขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัดListen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ

0: เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธจรคอนบุรีครับน้ำมันดิบร่วงกว่า 3% หลังสหรัฐเลือกคว่ำบาตรอิหร่านแทนการใช้กำลังทหารขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลอุปทานน้ำมันโลกด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดลงกว่า 3% วันนี้หลังสหรัฐเลือกใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแทนการใช้ปฏิบัติการทางทหารทำให้นักลงทุนประเมินว่าผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันจะน้อยกว่าการเผชิญหน้าทางทหารโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวด2เดือนตุลาคมลดลง 2.65 ดอลลาร์ปิดที่ 82.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 3.59 ดอลลาร์ปิดที่ 88.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทางนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านภายใต้ปฏิบัติการ Operation Economic Outcast โดยมุ่ง5ส่วนสำคัญประกอบด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือพร้อมเตือนประเทศต่างๆรวมถึงจีนอาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตรหากยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงไม่เปิดเผยรายละเอียดมาตรการทั้งหมดทำให้ต้องติดตามว่าการคว่ำบาตรครั้งใหม่จะส่งผลต่อรายได้และการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมากน้อยเพียงใดต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,900 บาทขายออกบาทละ 72,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 74,63 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 72,900 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเดินเรือกัวตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: We'll be right back with more hits.
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

MHz มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

วัสดีชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ด้วยนะครับกับเจภัสวัตในช่วงกลางวันมื้อกลางวันของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทานไปฟังเพลงกันไปที่นี่นะครับแล้วก็อยู่กับเจภัสวัตด้วยมาพร้อมกับข่าวสารเพิ่มเติมฮะเจอกันสั้นๆแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับเวลาเราขับรถไปที่ไหนมาไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอถนนชำรุดแล้วเขาไม่มีป้ายเตือนแล้วดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับเกิดความเสียหายความรู้ใหม่คือเราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นะฮะเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายครับเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420หากไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยก็ร้องต่อศาลปกครองได้เลยทางหลวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตามพระราชบัญญัติทางหลวงเนี่ยได้แก่ทางหลวงพิเศษแผ่นดินสัมปทานกรมทางหลวงทางหลวงชนบทก็คือกรมทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงท้องถิ่นก็ไปที่อปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้บอกเผื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากเส้นทางที่ไม่โอเคกันได้นะครับ

คิดว่าจะทานมื้อกลางวันกันให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าจะลุยงานต่อกันในช่วงบ่ายกันแล้วก็ฟังเพลงคลอไปด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวเจ๊ตั้งรอไปแล้วชั่วโมงหน้ารอฟังกันPlease, please, please, นะครับงานจาก Sabrina Carpenter จ้าAriana Grande นะครับกับ Hate That I Made You Love Me

0: extra fm 88เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆที่นี่นะครับ
1: Now we Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 88

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศว

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.เผยกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่มวงเงินทดลองราชการจังหวัดน่านอีก100 ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยพร้อมลดขั้นตอนเอกสารเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็วสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มเติม100 ล้านบาทเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพและการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครอบคลุมหลายด้านอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตามจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่าดำรงชีพกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทและเงินช่วยเหลือเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวค่าเช่าบ้านสำหรับผู้ประสบภัยที่บ้านเช่าได้รับความเสียหายตลอดจนค่าซ่อมแซมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ขณะเดียวกันปภ.ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ยกเลิกการเรียกหรือขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายใต้ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่เพื่อป้องกันการช่วยเหลือซ้ำซ้อนสวมสิทธิ์และตกหล่นโดยไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องจัดเตรียมเอกสารหรือเดินทางติดต่อหลายหน่วยงานต่อกันที่เนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16 ปีจากภูเก็ตสร้างชื่อบนเวทีโลกคว้าไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์ทะลุเข้าชิงอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ซีซั่น 21เนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยสาวน้อยสายร็อกวัย16 ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความฮือฮาบนเวทีอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ซีซั่น 21หลังโชว์พลังเสียงและโซโล่กีตาร์ในเพลง Black Horizon ของวงสาวการ์เด้นจนเมลบีกรรมการจากวง Spice Girls ประทับใจกดไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์ส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลผ่านรอบออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ของ The Cranberriesคว้า4 เยสจากกรรมการและในรอบ Just Jazz Callback โชว์เพลง Hysteria ของวง Muse จนผ่านเข้าสู่รอบ Live Shows ทั้งนี้การคว้า Live Golden Buzzer ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของศิลปินไทยบนเวทีระดับโลกและทำให้เนเน่รอยัลได้ลุ้นสร้างชื่อในรอบชิงชนะเลิศของรายการ America's Got Talent Season 21อย่างเต็มตัวปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์พร้อมย้ำรหัส OTP คือรหัสลับส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นโดยมิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารหรือบริษัทขนส่งโทรหรือส่งข้อความหลอกให้เหยื่อบอกรหัส OTP หากคนร้ายได้รหัสไปอาจนำไปรีเซ็ตรหัสผ่านธนาคาร เพิ่มอุปกรณ์เข้าโมบายแบงกิ้งสมัครสินเชื่อออนไลน์หรือทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้ทันทีทั้งนี้หากได้รับสายหรือข้อความต้องสงสัยอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกดวางสายทันทีและติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตกคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ Run Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีย้ำทุกหน่วยงานร่วมดูแลความสงบชายแดนใต้ใช้ทั้งการเจรจาบังคับใช้กฎหมายและเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงแนวทางการดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ทั้งการเจรจาการบังคับใช้กฎหมายและการเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ย้ำทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันไม่มีฝ่ายใดนำฝ่ายใดส่วนกรณีข้อสงสัยเรื่องการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นายกรัฐมนตรีระบุว่าทุกอย่างดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วขณะที่พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายของผู้ก่อเหตุคือสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนขณะที่ฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลการเตรียมการและการขนย้ายวัตถุระเบิดแต่ช่วงเวลาลงมือเป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุพยายามปกปิดจึงอาจมีช่องว่างด้านการข่าวแต่ไม่ควรสรุปว่าเป็นความบกพร่องทั้งหมดยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความร่วมมือให้กับเจ้าหน้าที่รัฐให้มากยิ่งขึ้นด้านกองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบในวันที่27สิงหาคมนี้กองทัพเรือโดยกองเรือฟริเกตที่2กองเรือยุทธการจะทำการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยมีกำหนดการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นณบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือสนาม2ต่อเป้าหินฉลามและสนาม3จุดศูนย์กลางทางทิศตะวันออกของเกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะห่างประมาณ10ไมล์ทะเลในวันที่27สิงหาคม2569ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีความสูงจอกกระสุนวิถีไม่เกิน 15,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:40 นที่ระดับ2.98 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:30 นที่ระดับ 3.2 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:47 ที่ระดับ3.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:30 นที่ระดับ29 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 ที่ระดับ 2.78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:00 นที่ระดับ85 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:46 นที่ระดับ 1.18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 นที่ระดับ68 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:15 ที่ระดับ3.16 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:28 ที่ระดับ92 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ1เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับครม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบถึง30 กันยายนนี้ช่วยชาวประมงรักษาสิทธิ์ใช้วงเงินเดิมกว่า 1,600 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าๆชัดๆไ
10: วฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่2 มีนาคม 2569การขยายระยะเวลาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเจ้าของเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมจำนวน7 ลำสำหรับภาพรวมโครงการมีเป้าหมายทั้งสิ้น923 ลำดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้ว782 ลำอยู่ระหว่างขอขยายเวลา7 ลำและเป็นเรือที่ไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134 ลำรัฐบาลยืนยันว่าการขยายระยะเวลาโครงการครั้งนี้ไม่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณยังคงใช้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่3 มีนาคม 2568จำนวน 1,622 ล้านบาททีนี้การขยายระยะเวลาโครงการจะช่วยรักษาสิทธิ์และการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพร้อมสนับสนุนการปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้เหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มทยอยส่งเจ้าหน้าที่กลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตในตะวันออกกลางหลังอพยพและลดบุคลากรจากสถานการณ์สงครามและความตึงเครียดกับอิหร่านสะท้อนความเสี่ยงสงครามลดลงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26 สิงหาคมว่าแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเริ่มส่งเจ้าหน้าที่กลับไปประจำการยังสถานเอกอัครราชทูตในประเทศตะวันออกกลางบางแห่งหลังมีการอพยพหรือลดจำนวนบุคลากรตั้งแต่ต้นปีนี้เนื่องจากสงครามและความตึงเครียดกับอิหร่านทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตในเลบานอนอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและอิรักอยู่ในกลุ่มภารกิจทูตกลุ่มแรกที่สหรัฐจะกลับมาดำเนินการในตะวันออกกลางซึ่งการทยอยส่งเจ้าหน้าที่กลับอาจเริ่มขึ้นภายในสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่ารัฐบาลวอชิงตันประเมินความเสี่ยงที่สงครามกับอิหร่านจะยกระดับในระยะใกล้ลดลงแหล่งข่าวกล่าว ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของภารกิจทางการทูตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องส่วนการปรับระดับกำลังเจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สหรัฐสามารถเดินหน้าภารกิจด้านนโยบายต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
13: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์และตำรวจเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพออนไลน์ที่กลับมาระบาดหนักในช่วงนี้โดยใช้วิธีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทขนส่งธนาคารส่งลิงก์ปลอมแจ้งพัสดุตกค้างหรือขอให้ยืนยันข้อมูลเพื่อหลอกดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินหรือให้รหัส OTP กับบุคคลอื่นหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra
1: Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับครม.เห็นชอบหลักการขยายประกันสังคมมาตรา 33ครอบคลุมลูกจ้าง3กลุ่มทั้งพ่อปลูกป่าไม้เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างนายจ้างบุคคลธรรมดาและลูกจ้างแผงลอยคาด5ปีมีผู้ประกันตนเพิ่ม1ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นเปิดโอกาสให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปโดยลูกจ้าง3กลุ่มที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างเป็นบุคคลธรรมดาและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยซึ่งการขยายความคุ้มครองครั้งนี้จะช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันกรณีว่างงานและเมื่อเข้าสู่วัยชราสำหรับกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับสิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมจึงทำให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33ได้ทั้งนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน180วันโดยผลของการขยายความคุ้มครองคาดว่าจะทำให้ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปี2569จนถึงปี2573คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมากกว่า 1.5 ล้านคนถือเป็นการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมการทำงานที่อยู่นอกระบบมากขึ้นขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มและอันตรายที่มากับน้ำและดินโดยเฉพาะโรคเล็บโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนูซึ่งปนเปื้อนมากับปัสสาวะของสัตว์และเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลและเยื่อบุต่างๆหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนให้รีบพบแพทย์ส่วนอีกโรคคือโรคเมลีออยโดซิสหรือไข้ดินซึ่งเชื้อจะพบในดินและน้ำอาจทำให้มีไข้สูงไอหายใจหอบเหนื่อยหรือมีฝีหนองโดยผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเกษตรกรอาจมีอาการรุนแรงประชาชนจึงหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือสัมผัสกับดินโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางปิดบาดแผลให้มิดชิดและอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือดินเสมอปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้โดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:44 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น. และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:06 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ันซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.thaipbs.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมทางหลวงเปิด DOH Highway Radio ช่องทางสื่อสารใหม่รายงานจราจรเหตุฉุกเฉินแบบทันเหตุการณ์รับฟังตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยประชาชนวางแผนเดินทางอย่างปลอดภัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์กรมทางหลวงเพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับประชาชนและผู้ใช้ทางเปิดให้บริการ DOH Highway Radio เพื่อรายงานข้อมูลการเดินทางที่รวดเร็วถูกต้องและทันสถานการณ์โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดย DOH Highway Radio จะรายงานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งสภาพการจราจรและเส้นทางงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินรวมถึงจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางวางแผนเส้นทางได้อย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทางทั้งนี้ประชาชนสามารถรับฟัง DOH Highway Radio ได้ทางเว็บไซต์ highwaytraffic.go.th/radio ซึ่งเปิดให้รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะออกอากาศสดทุกวันในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 5:00 น. ถึง 9:00 น.และช่วงเย็นเวลา 16:00 น. ถึง 20:00 น.และรายงานสดสภาพการจราจรทุกต้นชั่วโมงระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น. ถึง 22:00 น.ของทุกวันมาต่อกันที่ทัพช้างศึกหลังพิงฝาบุกเวียดนามลุ้นพลิกสถานการณ์นัดชิงอาเซียนคัพ2026หลังแพ้เล็กแรก0-2โดยถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นคืนนี้เวลา20:00 น.ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดที่2ซึ่งพบกับทีมชาติเวียดนามหลังนัดแรกไทยพ่ายไป0-2ทำให้เกมนี้ต้องเร่งปิดเกมรุกเพื่อทวงคืนประตูหากหวังพลิกคว้าแชมป์โดยเวียดนามภายใต้การคุมทีมของคิมซังซิกไม่แพ้ใครมาแล้ว25นัดติดต่อกันชนะ22เสมอ3และได้เปรียบจากสกอร์นัดแรกโดยขอเพียงเสมอหรือแพ้ไม่เกิน1ประตูก็จะคว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่4ขณะที่ทีมชาติไทยของแอนโทนีฮัสซันแพ้มา2นัดติดต่อกันและต้องยิงอย่างน้อย2ประตูหากต้องการกลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์โดยคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1ซึ่งมีกำพลปฐมอรรถกุลเฝ้าเสาพร้อมแกนหลักอย่างสารัตอยู่เย็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและธีรศักดิ์เผยพิมายทั้งนี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2026นัดที่2ทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยซึ่งจะทำการแข่งขันในวันนี้เวลา20:00 น.โดยถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นโดยขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพช้างศึกลุ้นพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้อีกครั้งปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับ ในช่วงวันที่26-27สิงหาคมนี้พายุโซนร้อนนาราเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมตอนใต้ของประเทศจีนและจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวบริเวณดังกล่าวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดเป็นครั้งคราวจึงขอให้พิจารณาเรือด้วยความระมัดระวังทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: We'll be right back with more hits.
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับผู้อำนวยการ JAC ย้ำตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามและสนามเพาะไม่ใช่หลักฐานกำหนดอธิปไตยชี้ต้องพิสูจน์ด้วยสนธิสัญญาและหลักฐานทางกฎหมายพร้อมเรียกร้องกัมพูชาลดความตึงเครียดยึดข้อเท็จจริงและกฎหมายเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟัน
3: อ
2: ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวย้ำกรณีฝ่ายกัมพูชาอ้างหลักฐานทางกายภาพเช่นตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามหรือสนามเพาะว่าหลักฐานดังกล่าวพิสูจน์ได้เพียงว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่แต่ไม่สามารถใช้ยืนยันอธิปไตยหรือเส้นเขตแดนของประเทศใดได้การพิสูจน์เรื่องอธิปไตยและเส้นเขตแดนต้องอาศัยสนธิสัญญาข้อตกลงและหลักฐานทางกฎหมายและกลไกด้านเขตแดนที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีนักการทูตผู้แทนสหประชาชาติและ AOT ลงพื้นที่ตรวจสอบพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงการสังเกตการไม่ใช่การตัดสินเขตแดนและไม่ควรนำไปตีความว่าเป็นการรับรองข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใดพร้อมยืนยันว่ามาตรการด้านความมั่นคงของไทยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องกำลังพลและประชาชนไม่ใช่การใช้กำลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนและประเทศไทยพร้อมใช้กลไก JBC รวมถึงหลักฐานทางกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมในการแก้ไขข้อแตกต่างระหว่าง2ประเทศพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาลดความตึงเครียดโดยยึดข้อเท็จจริงและกฎหมายเป็นการตัดสินและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมดำเนินการบนพื้นฐานดังกล่าวโดยย้ำว่าผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้พิพากษาและสิ่งกีดขวางไม่ใช่ฐานกำหนดเขตอธิปไตยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังเพจที่พักปลอมที่กำลังระบาดบนโซเชียลในขณะนี้โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักสร้างเพจให้ดูเหมือนของจริงทั้งการใช้รูปภาพและข้อมูลจากที่พักจริงพร้อมเสนอราคาและโปรโมชั่นที่ถูกผิดปกติเช่นที่พักหรูราคาต่ำหรือโปรเร่งด่วนที่กดดันให้รีบตัดสินใจผู้เสียหายมักถูกเร่งรัดด้วยคำอ้างว่าที่พักเต็มวัยทำให้หลายคนรีบโอนเงินมัดจำหรือบางรายโอนเต็มจำนวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบส่งผลให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มมิจฉาชีพโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเพจที่พักทุกครั้งก่อนทำการจองไม่หลงเชื่อราคาและโปรโมชั่นที่ดีเกินจริงและไม่รีบโอนเงินจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลแน่ชัดทั้งจากเว็บไซต์ทางการรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือสอบถามโดยตรงกับที่พักและขอย้ำว่าการตรวจสอบให้ละเอียดและไม่โอนเงินก่อนมั่นใจเป็นวิธีป้องกันความเสียหายที่ดีที่สุดช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกจากเพจปลอมที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงท่องเที่ยวนี้และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดียกมือไหว้สวยๆเลยนะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect มาแล้วนะครับอยู่กับเจภัสวัชจนถึง 20:30 กับการเดินทางกลับบ้านพร้อมกันนะครับหรือใครยังอยู่ออฟฟิศบ้างเนี่ยฟังออนลงออนไลน์ใดๆหรืออยู่ที่ไหนกันรายงานตัวบอกกล่าวกันได้นะครับ LINE @manforward เพียงแค่พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะฮะขอพิมพ์88ก่อนนะจะได้รู้ว่าส่งถึงมัน Forward Extra นะครับและเพลงไหนอยากฟังก็ส่งเข้ามาบอกได้เลยอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัชจนถึง 20:30 นะครับไม่รอช้าฟังเพลงนี้กันเลยละกันงานจากเลโอนาร์ดลูอิสที่หลายคนน่าจะคิดถึงและนี่คือ Better in Time ครับ

0: Sabrina Carpenter นะครับกับ Busy Woman นะฮะสำหรับสาวที่ยุ่งงานรัดตัวแค่ไหนเนี่ยคุณต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองนะฮะอันนี้ฝากบอกกันไว้บางทีเราเขาเรียกว่าวุ่นวายมากๆอ่ะเนาะมันก็ลืมทำนู่นทำนี่โอ้ยไม่ดูแลตัวเองไม่รักตัวเองกันเลยไม่ได้ไม่ได้คนเราต้องดูแลตัวเองนะครับต้องรักตัวเองก่อนนะฮะแล้วใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวไม่ใสเท่าที่ควรเลยแอบเสียความมั่นใจเวลาไปเจอใครก็ตามวันนี้นะครับมีตัวช่วยมาให้จากดร.น้ำหวานคลินิกครับกับโปรแกรมโคเรียไบรท์ครับจะช่วยเปลี่ยนให้ผิวสว่างใสแบบไม่ต้องง้อฟิลเตอร์กันนะครับมูลค่า 2,500 บาทครับวันนี้มีมาแจก3รางวัลด้วยกันแต่ใครอยากจะได้นะฮะก่อนอื่นคุณต้องลงทะเบียนให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยก่อนยังไม่เคยลงทะเบียนการทาง LINE แอดมันฟอร์เวิร์ดเข้าไปคลิกลงทะเบียนนะครับกรอกข้อมูลสั้นๆลงทะเบียนปุ๊บส่งเลยพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานคลินิกหรือว่าดร.น้ำหวานก็พอเอาสั้นๆทาง LINE แอดมันฟอร์เวิร์ดนะครับส่งเป็นข้อความมานะครับหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลุ้นได้รับนะครับสำหรับโปรแกรม Korea Bright นี้มูลค่า 2,500 บาทจากดร.น้ำหวานคลินิกทันทีเลยรีบส่งมานะฮะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: าวต้นชั่วโมงมารออยู่แล้วนะครับรวมถึงรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้เหมือนเดิมนะครับทางออนไลน์ live.man/extra.com One Direction นะครับกับ Best Song Ever ครับEarrings นะครับจาก Malcolm Todd นั่นเองแล้วก็มี Changes ด้วยงานจาก Charlie Puth นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
5: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
6: โอ้ my god
5: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
7: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
8: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Easy on me นะครับจาก Adele นะครับตอนนี้ก็หยุดพักงานไปยาวๆก่อนสำหรับเรื่องของงานเพลงโชว์ร้องเพลงใดๆนะครับเพราะว่าไปโชว์ที่เวกัสมากวาดเงินไปเต็มกระเป๋านะครับก็ต้องใช้เงินกันบ้างนะฮะแต่ก็แว่วๆมาว่านอกจากงานเพลงแล้วเดี๋ยวเธอจะมีงานแสดงให้ได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าได้ข่าวลือแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบ 100% ใดๆนะฮะรอละกันหวังว่าสาวที่เสียงทรงพลังจะมีการแสดงที่ทรงพลังเช่นเดียวกันนะครับ1ทุ่มกว่าๆครับยังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88และนี่คืองานจาก Ella Langley แล้วก็ Morgan Wallen กับ I Can't Love You Anymore ครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานใหม่จากโอลิเวียโรดริโกนะครับกับ Stupid Song นะครับถ้าฟังแล้วชอบขอกันได้ที่มัน Forward Extra ด้วยนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกับเจภัสวัตกันต่องานจากมาสมิธกับ Star Guessing รออยู่นะฮะแล้วก็มีสวิมจาก BTS รวมถึงใครที่คิดถึงเพลงนี้จาก Pixie Lott บ้างCry Me Out นะครับจาก Pixie Lott นั่นเองเดี๋ยวฟังกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับเจภัสวัตในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ Twenty Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่ Twenty Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือหรือที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการบ้านน้ำรีพัฒนาจังหวัดน่านโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2569ดำเนินการแล้ว38โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนทั้งการซ่อมสะพานติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและให้บริการเทเลเมดิซีรวมถึงจัดที่ดินทำกินกว่า 4,800 ไร่ให้ประชาชน413รายโดยมีเงื่อนไขให้ร่วมดูแลและเพิ่มพื้นที่ป่าสำหรับแผนปี2570ถึง2572มุ่งพัฒนา3ด้านได้แก่อาชีพและการเกษตรระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวและสาธารณสุขและการศึกษาควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ประธานกรรมการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแผนร่วมกับประชาชนโดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
3: และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

พิกซี่ลอดกับ Cry Me Out นะครับอย่างเวลาเศร้าๆนี่เขาบอกว่าให้ร้องไห้ออกมานะครับร้องให้สุดแล้วค่อยหยุดค่อยพอก็ได้ไม่ต้องเก็บมันเอาไว้นะฮะบางคนเก็บไว้เยอะเครียดมากๆภาวะของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ถามหาได้โดยเฉพาะในยุค ปัจจุบันนะครับคนรอบตัวเจก็เป็นซึมเศร้าเยอะเหมือนกันนะจากเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวต่างๆนะครับความสัมพันธ์เนาะล่าสุดครับเป็นเรื่องราวของการพัฒนาจากนักวิจัยชาวจีนนะครับเขาพัฒนา AI ฮะอันนี้น่าสนใจสามารถจะทำนายความเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้ล่วงหน้าก่อนถึง4ปีเลยเป็นการให้ AI เนี่ยเขาดูจากวิธีที่สมองเขาประมวลผลการอ่านสีหน้าอารมณ์นะฮะแล้วก็ทำนายได้ว่าคนนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ล่วงหน้าแล้วก็ดูแลได้ก่อนที่มันจะเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นจริงๆอ่ะนะฮะนี่ดูดีแล้วก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเราก็คล้าย AI ของตัวเองเหมือนกันนะพยายามดูแลสังเกตตัวเองนะครับบางทีมันกดดันมากๆอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุนี่บางทีเราต้องพาตัวเองไปหาคุณหมอเหมือนกันนะครับยังไงต้องรักษาตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับเจพัสวัตที่มัน Forward X Drive เป็น88พรุ่งนี้กลับมาใหม่ตอน6โมงเย็นในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect แล้วก็ช่วงกลางวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟังเพลงกันต่อครับมีทั้งงานจาก Selena Gomez and Marie Tyla นะครับรออยู่อีกเพียบเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงแรงงานหารือ OECD เตรียมแรงงานไทยรับโลกยุค AI เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบมุ่งยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยรองรับเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายฟานติเซกรูซิก้ารองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานและแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมกำลังแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับโลกการทำงานยุคใหม่ทั้งการยกระดับการปรับเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมรับมือสังคมสูงวัยและปัญหาการจ้างงานนอกระบบขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานให้ความสนใจในเรื่องของ Strengthening Labor Law Enforcement to Address Informality in Thailand ซึ่งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบผ่านการพัฒนากลไกการตรวจแรงงานการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลนอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอนาคตของงานนโยบายการจ้างงานการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่าง OECD กับอาเซียนสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการประเมินทางเทคนิคในช่วงปี2569ถึง2571โดยกระทรวงแรงงานเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่เข้าร่วม Technical Review กับคณะกรรมการการจ้างงานแรงงานและกิจการสังคมหรือ ELSEC และ OECD โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เพื่อยกระดับนโยบายและมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลและสถิติแรงงานให้เทียบเคียงกับนานาชาติได้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: gotcha. Mum Forward Extra. Happy Family Time.
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: LINE @แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมนี้เพิ่ม1ล้านสิทธิ์ใช้งบจากพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทพร้อมจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ว่าได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้วโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ตุลาคม2569ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนธันวาคมโดยโครงการปีนี้เตรียมเพิ่มสิทธิ์จากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เปิดให้ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์โดยใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากเดิม 1,750 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นอาจเปิดให้ใช้สิทธิ์ 500,000 สิทธิ์ก่อนแต่จากการหารือเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปิดพร้อมกันทั้ง1ล้านสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมาตรการได้อย่างทั่วถึงโดยหากไม่มีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนรัฐบาลก็จะไม่ใช้งบประมาณในส่วนที่ไม่ได้ใช้ส่วนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำท่วมนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือปิดท้ายข่าวกันที่กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงคาด28สิงหาคมนี้แต่ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยคาดว่าในวันที่28สิงหาคม2569จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่น้ำจากลำน้ำสาขาจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงเตรียมบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หากมีการระบายน้ำประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.6 ถึง 1.5 เมตรสำหรับพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนคร ศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานและประชาชนหากพบแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ธนเวฟ104เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จิออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ธนเวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถม

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้าม

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler Just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

0: just like this.
1: Month forward extra. 88. 88.

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Click Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ซอย9
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.comTurn on, tune in, and turn up the hits. Mun Forward Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit play

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่เดือนอุ้ยผ่าน

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: เดาไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra Music non-stop

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮันเดอร์เวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จิออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮันเดอร์เวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของ

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777